แล้วก็ไปสนายาวไปทัดสิบหัวนิ้งขนาดก็ไปหย่านิ้งหัวข้างหลียาวหนังคาสื่อนิ่มยิ่งเหล่าแก้วข้าอ้าวข้ากระเดี่ยวเนี่ยเนี่ยบู